สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะบทเรียนเพิ่มเติมชุดคำเรียนเสียงธรรมชาติดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาแล้วก็บีมเซนเซครับ
1: สวัสดีค่ะบีมเซนเซค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่โลกของคำเรียนเสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นค่ะ
0: ใช่นะครับสำหรับเนื้อหาของบทเรียนเราก็ได้อาจารย์คาเนโกะฮิโรยุกิอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นมาช่วยอธิบายเช่นเคยนะครับไปเริ่มบทเรียนกันดีกว่าไปกันเลยเย
1: ้อยากเรียนอยากเรียน
0: เช่นเคยบีมเราก็จะเริ่มบทเรียนด้วยกันด้วยคำถามสั้นๆนะครับต่อไปนี้ก็เป็นประโยคที่ใช้คำเรียนสภาพธรรมชาติซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยก็จะแปลได้ว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนมีดาวระยิบระยับ
1: โอ้ระหว่างมาก
0: โรแมนติกมากเลยนะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นล่ะจะพูดว่าอย่างไรจำกันให้ดีๆนะแหมมันประโยคโรแมนติกเนี่ยนะเรามีคำตอบให้เลือกทั้งหมด3คำตอบด้วยกันไปลองทายเล่นๆสนุกๆ กันครับไปท้องทายกันครับ
2: โยโซระนิโฮชิกะฮิกัตเตอิมัสเอชิโตชิโตบีทสยาทสยาซีคิราคิรา
0: เออ3คำตอบบีมคิดว่าเป็นคำตอบข้อไหนเอ่ย
1: อันนี้รู้สึกไม่ค่อยยากอาจจะได้ยินบ่อยๆทุกคน
0: ไม่ค่อยยากได้นั่นน่ะสิฮะคิดว่าทุกคนคงจะตอบถูกนะแต่ว่าเมื่อเลือกคำตอบได้แล้วก็ไปฟังเฉลยกันหน่อยแล้วกันไปฟังกันเลยครับ
2: ซีคิราคิราโยโซระนิโฮชิกะคิราคิราฮิกัตเตอิมัส
0: คำตอบก็คือคิราคิระคิราคิระนะครับเป็นคำที่ใช้บรรยายแสงที่ส่องประกายระยิบระยับเลยนะครับนะก็คงจะได้ยินกันประโยคนี้ค่อนข้างได้ยินกันบ่อยนะถ้าเกิดใครที่ชอบฟังเพลงญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะในเพลงมีเยอะมากเลย
0: ใช่ไหมโยโซระนะแหมท้องฟ้ายามค่ำคืนคิราคิระนะแต่ว่าอาจารย์คาเนโกะจะมีคำอธิบายในเรื่องนี้อย่างไรไปฟังอาจารย์กันหน่อยครับ
3: คำว่ากิระกิระใช้บรรยายภาพของแสงที่จริงๆแล้วไม่มีเสียงนะคะแต่พอใช้คำนี้แล้วจะทำให้รู้สึกว่าแสงนั้นเหมือนมีเสียงฟรุ้งฟริ้งระยิบระยับลองฟังดูค่ะ

0: キラキラキラキラキラキラキラキラキラキラ
1: キラキラ。
2: คำว่าคีระคีระภาษาไทยมีไหมอ่ะบีม
3: หนูว่ามีนะคะวิบวับแวววาวว ุบวิบ
2: วุบวิบ
3: ฟิงอยู่นะ
2: ฟุ้งฟิงเนาะสมัยใหม่ก็ฟุ้งฟิง
3: ใช
2: ่มีดาวประกายวิบวับวิบวับวิบวับมันก็ให้
3: ฟิลลิ่งเดียวกันเลย
2: ใช่ไหมมันวิบวับมันก็มีเขาเรียกเหมือนกับมีเสียงด้วยเนาะว
3: ิ
2: บ
3: ใช่ใช่
2: วิบวิบอะไรอย่างเงี้ยวุบวับวิบวับอะไรเงี้ยเราก็มีเหมือนกันนะฮะก็อย่างที่บอกอะว่าคำนี้คีระคีระนะครับประกายเป็นระยิบระยับก็มักจะได้ยินกันเพราะอย่างยิ่งในเพลงหรืออะไรแบบนี้นะพอฟังคำนี้แล้วแบบแหมนึกถึงเพลงอะไรนะคืนที่ดาวเต็มฟ้า
3: โอ้โหเก่า
2: แล้วมันวิบวับวิบวับเก่าเหรอมันมีเพลงใหม่กว่านี้ไหม
3: แต่ไม่ใช่ไรร้องได้ด้วยไง
2: เอาเหรอ
3: เก่าเหม
2: ือ
3: นกัน
2: นะเพลงมันก็ประมาณอะไรประมาณแบบนี้นะมันก็จะเห็นภาพนะเอาละมาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ夜空に星がキラキラ光っています
3: 夜空に星がキラキラ光っています
2: นอกจากนี้ยังใช้คำว่าคิระคิระบรรยายความระยิบระยับของเพชรพลอยหรืออัญมณีต่างๆได้ด้วยอย่างเช่นประโยคนี้ครับ
1: 宝石がキラキラ輝いています。
3: ประโยคนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าอัญมณีส่องประกายระยิบระยับค่ะและเราก็สามารถใช้คำว่าคิระคิระบรรยายหน้าตาที่ยิ้มแย้มหรือการแสดงออกทางความรู้สึกของคนได้ด้วยนะคะ
2: ยังไงอะคิระคิระ
3: มัน
2: มีออ
3: ร่าประกายไงป่ะแบบ
2: โอ
3: ้ยที่เขาดูคีราคีราจังเลยอ่ะดูแบบเธอฟุ้งฟิ้งดูแบบโอ้ยมีแววๆอ่ะ
2: คือหน้ามันเด้งออกมาอย่างนี้เหรอคือประมาณอย่างนั้นอ่ะ
3: ดูมันมันดูสวยมันมีประกาย
2: อ๋อคือถ้าเราลองนึกภาพอย่างในการ์ตูนมังงะหรืออนิเมะมันก็จะเป็นแบบเดินมาปุ๊บแล้วหน้ามันจะแบบปิ้งอย่างนั้นเหรอมีแสงออกมา
3: แสงมีแสงแล้วก็มีแบบปั๊บๆๆรอบๆตัวมีออร่า
2: อ๋อมีออร่าภาษาไทยก็มีเนาะเธอดูมีออร่าวันนี้คิระคิระ
3: เธอดูเป็นประกายนะเป็นประกายอะไรเงี้ยมันก็ดูมีความแวววาวเหมือนกัน
2: นะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้กับประโยคนี้ได้เรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ宝石がキラキラ輝いています
3: 宝石がキラキラ輝いています
2: แต่ว่าคีระคีระก็ยังใช้ในบริบทอื่นได้เช่นกันเราจะใช้คำนี้ภาษาไทยเขาก็จะพูดว่าในตาของเด็กเนี่ยเปล่งประกายด้วยความดีใจภาพสายปุ่นก็จะพูดว่าแบบนี้ครับไปฟังกัน
1: 子供が目をキラキラさせて喜んでいます
2: ประโยคนี้ก็จะทำให้เห็นนะครับว่าในตาของเด็กเนี่ยเปล่งเป็นประกายปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งนะสามารถใช้ในลักษณะนี้ด้วยได้นะครับเรามาฝึกออกเสียงพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับประโยคนี้子供が目をキラキラさせて喜んでいます
3: 子供が目をキラキラさせて喜んでいますและถ้าเกิดเราใส่เครื่องหมายเต้นๆนะคะตรงตัวอักษรคิของคำว่าคิระคิระการออกเสียงมันก็จะแบบเป็นกิระกิระอย่างนี้นะคะซึ่งวิธีใช้คำว่ากิระกิระเนี่ยก็ตามประโยคตัวอย่างนี้เลยค่ะซึ่งบอกเลยว่าเปลี่ยนนิดเดียวความหมายแปลกไป
1: อายาชิ人物がギラギラした目で私たちを見ています
2: โอ้แค่ใส่เต้งๆไปเองเปลี่ยนไปเลยจากความหมายที่มันบวกมันกลายเป็นลบไปเลยเนาะนะครับประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยว่ามีคนท่าทางแปลกๆเนี่ยมองฉันตามันวาวเลยกีระกีระจะเน้นการเปล่งเปล่งประกายที่วาววับลุกพลุกไม่เหมือนกับใช่คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าเป็นโจรอะไรเงี้ยพอเห็นคนเดินมาแล้วเป้าหมายอ่ะแล้วมองปุ๊บเอ้ยเสร็จเอาแน่มอง
3: เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเผลอ
2: เรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ怪しい人物が ギラギラした目で私たちを見ています。
3: 怪しい人物がキラキラした目で私たちを見ています。
2: เอาละต่อไปเราไปดูอีกสำนวนหนึ่งกันดีกว่านะครับที่ใช้บรรยายเกี่ยวกับแสงนั่นก็คือว่าเซียเซียคำนี้ใช้บรรยายแสงที่มีลักษณะแวววาวแต่ว่าจะใช้อย่างไรไปฟังประโยคกันครับ
1: 私はツヤツヤの髪の毛が自慢です。
3: ประโยคนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าฉันภูมิใจในผมเงางามของตัวเองมากค่ะนี่เงางามไหมคำนี้นะคะใช้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นประกายเงาแวววค่ะโอ้โหสุดยอดนี่
2: นี่เลยนะสบัดหน่อยสบัดผม
3: เออสุดยอดมาก
2: นี่
3: ส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะใช้กับผมเนาะพี่แฟรง
2: ใช่นะก็จะใช้คำนี้กับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนั้นก็จำเอาไว้นะครับเสียเสียใช่
3: แป้งเพียงผมแป้งสยาสยาไหมคะ
2: ไม่ได้อะมีแต่งอก
3: ปากที่สุด
2: มาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ私はสยาสยาの髪の毛が自慢です。
3: 私はสยาสยาの髪の毛が自慢です。นอกจากนี้นะคะเรายังใช้แบบนี้ได้ด้วยประโยคภาษาญี่ปุ่นบอกว่า
1: 木の床がツヤツヤと光っています。
3: แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าพื้นเงาแวววาวค่ะมันแวววาวมันเงาไปหมดเลยเนาะพี่แฟรง
2: ค์ใช่ซึ่ง
3: เหมือนเวลาเราลงแว็กอะตอนที่เราเป็นนักเรียนมัธยมเคยลงแว็กในห้องปะคะ
2: เคยขัดกันใหญ่เลยเนาะนั่งขัดกันซึ่งพื้นของบ้านญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าอย่างตามวัดที่เราไปเที่ยวบางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่เป็นไม้แล้วก็เขาว่าเงาไปฟังประโยคนี้กันอีกทีครับ
1: 木の床がツヤツヤと光っています。
3: คำเรียนสภาพธรรมชาติอีกคำที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือพิกะพิกะนะคะคำว่าพิกะพิกะเนี่ยนะคะใช้บรรยายลักษณะของแสงที่ส่องสว่างเรืองรองนะคะไปฟังประโยคตัวอย่างกันค่ะ
1: 看板の照明がピカピカ光っています。
2: ประโยคนี้ภาษาไทยก็แปลว่าป้ายไฟส่องสว่างเรืองรองครับพิกะพิกะที่มันแบบต้องทำมือแบบนี้ยังไงดีอะพิกะพิกะมันพิกะพิกะจะอธิบายยังไงคือมันดูแบบพิกะพิกะคือมันก็มีแสงมันแบบฟึบออกมาพิกะพิกะแต่ว่าพอฟังแล้วเนี่ยเกิดคนที่ไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นมันก็พอที่จะจินตนาการออกไหมพิกะพิกะเน
3: า
2: ะ
3: หรือว่าต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นไปสักพักนึงเราจะพอจับได้ว่าคำนี้มันน่าจะแบบฟิลลิ่งแบบไหนเราจะมีเซนนี้ขึ้นมาเองนะคิดว่าคำว่าปิกะปิกะเนี่ยนะคะใช้บรรยายการส่องสว่างของแสงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแสงดาวหรือว่าแสงของสิ่งอื่นๆหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับความสะอาดเราก็ใช้คำนี้ได้ค่ะ
2: สะอาดนะใช้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดไปลองดูประโยคตัวอย่างกันดีกว่าครับ
1: 私は今日窓をピカピカに磨きました。
2: ประโยคนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยว่าวันนี้เนี่ยฉันเช็ดหน้าต่างจนสะอาดเอี่ยมอ่องเลยคือแบบใสก
3: ิ๊ก
2: ปิกะปิกะใสปิ้งใสกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้คำนี้ได้ปิกะปิกะนะครับอ่ะมาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ私は今日窓をピカピカに磨きました。
3: 私は今日窓をピカピカに磨きました。นอกจากนี้นะคะคำว่าพิกาพิกาเนี่ยยังใช้ในความหมายที่ว่าไม่เอี่ยมอ่องหรือว่าสดสดร้อนร้อนได้ด้วยนะคะลองไปฟังประโยคตัวอย่างกันค่ะ
1: 妹は今日からピカピカの小学1年生です。

0: ประโยคนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยนะครับว่าวันนี้น้องสาวเข้าเรียนชั้นป .1 วันแรกเป็นนักเรียนไม่เอียมอ่องเลยนะใช้คำนี้ได้ปิกะปิกะคำว่าปิกะปิกะเนี่ยเน้นให้รู้สึกถึงความใหม่มากๆหรือว่าเพิ่งเริ่มใหม่ๆเพิ่งเสร็จใหม่ๆนะครับเช่นเวลาซื้ออะไรมาสักอย่างเราก็จะพูดว่าเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆอะไรประมาณแบบนั้นน่ะสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันโอ้หลายความหมายมากเลยปิกะปิก
1: จ
0: ะ
1: ะสด
0: ใช
1: ไห
0: ้
1: ม
0: ได้
1: เนี่
0: ไม
1: ย
0: ่เออแต่มันใช้ได้หลายสถานก
1: อื
0: ารณ
1: ม
0: ์เนาะเออ
1: พอเราน ช
0: ะ
1: ินได้เราจ
0: แ
1: ะ
0: ต่
1: ใช้
0: ว่
1: ไ
0: า
1: ด้เอง
0: ที่
1: ค่ะ
0: ใช่แต่ว่าลักษณะมันก็ใกล้ๆเคียงกันอ่ะคือไม่เอียมอองวิบวับวิบวับอะไร
1: ใช
0: ปร
1: ่
0: ะมาณแบบนั้นนะอ่ะมาฝึกพูดประโยคนี้กันดีกว่านะครับอิโมโตะคิโอการะปิกะปิกะโนะโชกักุ1年生です
1: 妹は今日からピカピカの小学7年生です。
0: ครับเอาละครับบทเรียนเกี่ยวกับคำเรียนเสียงและก็คำเรียนสภาพธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นสำหรับครั้งนี้จบลงแล้วนะครับคำศัพท์ที่เป็นคีย์เวิร์ดของตอนนี้ก็คือคิระคิระคิระคิระคิระคิระนะครับ
1: ลองเอาคำที่เรียนวันนี้ไปใช้กันดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคิระคิระจิยะจิยะหรือว่าพิคะพิคะนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ
0: สวัสดีคร
1: สว
0: ั
1: ัสดีค่ะ
0: บ
1: บ๊ายบา
0: พิ
1: ย
0: กาพิกาพิกาพิกาพิกา
1: อัน
0: พ
1: น
0: ิ
1: ี้
0: ก
1: ผ
0: าม พิ
1: ฉ
0: ก
1: ั
0: าน พิ
1: สุ
0: ก
1: ย
0: า
1: ะ
0: พ
1: ส
0: ิ
1: ุ
0: ก
1: ย
0: า
1: ะ
0: พิกา
1: เพิ่งสระเมื่อเช้า
0: เสียเหรอพิกาพิกา

ต่อไปขอเชิญฟังเพลงซิโตรัสหรือส้มจากศิลปินไดซ์เชิญรับฟังค่ะตั้งธงไว้แล้วว่าจะไม่ถอดใจก็เลยบอกไปว่าจะรักษาคำมั่น

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan